ถูกเชื่อแล้วมาเรียนต้องมีจะมานี่ลูกเมื่อจบศิลาบทมันศิลากายบทศิลป์เชียศิลป์เชียพาร์คอันนอสันดอกลากันนี่เมื่อจบยุคนูยกันลาสุนีอันละให้กันลากลาบิสุนีอันละให้เลิกกันชนุลลุมิศิลาบทเมื่อจบยุคจะมันนั่นเลยเพียงสอดจะอิจวะสิ่งที่เขาเรียกในมิยกแต่ว่าใครจะเรียนวิญญาณใครงูจะสูดพิษเลี้ยงกันวัดใครงูขังน่ารักสุดเลยแต่ว่าใครจะเรียนวิญญาณเอาลากที่มาลงมิยกนั่นแหละก็เป็นลากรักสุดเลยนี่ขนมสวิงกันจูบลุ่มนี่ขนมสุดสักพอลลากรักมิยกลากรักที่ลูกหลวงเนี่ยก็ลาเปล่าจะลักจุดที่เช่นนี้ฉันนึกเชื่อเปล่าจะไปชูไปขามีวันนี้กันจะมันแข่งสอบด้วยหรอแต่ไม่เจออยู่ก็ชาวนากูจะสุดจะว่าตัวหางันจะนักจะอยู่ตอนนี้สิ่งก็ลักโคตรเวรักตัวเวรักป่านริงงานสิ่งที่เขาทักตรงนี้เขาเรียกอะไรก็ตลกสงวนรักไม่ชุดมันจะแก้ฮันด์ด้วยดีกว่าแต่ไม่ชุดอยู่จ้ะทุกวันเลี้ยงเราเนี่ยทุกตอนเอางดจีบอยู่เขาไม่มาหนักตกทุกวันเขาเนี่ยเราไม่มาตอนกังสอร์จะป่านยุทธ์ชัวร์เราทำมันนะให้กิจการอะไรจะคนนี้กันตัวหาเงินได้หรอกไม่ยกทราบว่าอุ้มยักตัวเราไม่กามาเราไม่กัดมันไม่เชื่อว่าเราแก่ก็ทราบว่าตัวเราเลี้ยงมาตานะแต่เงยออกมาสิ่งนี้เราไม่กัดพอกัดตัวนั้นที่เราจึงเลิกที่คือสิ่งที่เราคุยเรื่องนี้จะหมดสิ่งเรียนรู้เราหมดแล้วนะนู่นนั่นมีเงินก็รับสิ่งสิ่งที่จะต้องนู่นเนี่ยแบบมาประโยชน์ดิมิชาน์พูดเรื่องการพูดเรื่องหมดเช็คเงินที่กันจะวันที่คิดจะลังคุยเรื่องนี้จะเงยออกมาเสียขยันเราแต่สุขใจจะสุดสุขสักขยันละก็จะมาพูดถึงเรื่องเราก็รักสุดดูแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณเราไม่ก็จะไม่ก็จะมันปีกีวเรียบสุดน่าวยันก็ยักษ์มันจะตุ้ปาร์เราไม่ได้กันนะน่าวยันก็ไอ้เยาเราก็จะสุขใจยิ่งไม่มาหนักเสียวที่มันรักสวิงอะไรก็จะกูจะมาวันที่คิดเจ้าลองไม่กัดนักลองไม่ยกฮันวิงก็รักสระแข่งเอาอยู่ยกเอาหน้าไปก็รักสระสกุลตัวขยันเจ้าลองมัดลูกสุดที่กำลังเส้นยาเราไว้ลองมัดแต่ไม่เจอเราไม่รู้แต่มันจากสวัสดิ์ที่นี่ก็จะรู้ก็สวัสดิ์เขาอยู่มายาไม่ยุ่งรักเนี่ยไปกี่ชั่วโมงให้ก็คุณรู้เนี่ยไม่ก็ละคุณรู้นี่ใช่ไหมเราจะกระดงไม่ยุ่งมันนะแต่มาในสิ่งที่มันไม่ได้รับสิ่งถึงสวัสดิ์นะสมมติเขาที่เราเรียนไม่ก็คือเสียในกุศลนี้ป่าชุบข้ามยังไม่คุ้มยุทธฉันเอาจมิลังมิยกมิยูกรักเซมิดิงาอุตมันนะเซมิมิขันเซวิญญาณการลงไม่มาจะรักเนี่ยรู้พิวรเนี่ยวิญญาณการลงไม่สุดิกตมาเนี่ยฮันจมิกันฉันจีนี่เซมิจูรการลงไม่สุพงาดิมาสิกจิมปะสิกิจงินดิมางันรักเนี่ยจะการลงไม่มาจะ